คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit after hit Zero skips All energy Man Forward Extra Music non-stop

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซาก
4: ผิวหย่อนคล้อย
5: มาหาหมอซีน
4: แก้มห้อยหน้าบาน
5: มาหาหมอซีนสิ
4: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
5: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
4: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
5: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
4: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช

music.

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่ Facebook KC Clinic

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับองค์การอนามัยโลกเตือนโรคอีโบลามีการระบาดลุกลามรวดเร็วมากกว่าความพยายามในการรับมือให้ทันสถานการณ์พร้อมเตือนประเทศที่มีชายแดนติดแหล่งระบาดให้วางมาตรการรับมือสูงสุดสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชี
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บ
5: นายแพทย์เทรอสอัดฮานอมเกเบรยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าความพยายามในการรับมือโดยคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตแล้วมากถึง220รายและมีผู้สงสัยว่าติดเชื้อมากกว่า900คนโดยมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว101คนในการประชุมออนไลน์ของสหภาพแอฟริกาเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคระบาดผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความล่าช้าในการตรวจพบผู้ป่วยโรคอีโบลาหมายความว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่ตามให้ทันสถานการณ์ที่แท้จริงและคาดว่ามีแนวโน้มการระบาดจะเลวร้ายลงอีกจากนั้นจึงจะเริ่มดีขึ้นโดยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระบุว่าจะเดินทางไปยังคองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดในวันนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายูกันดายังมีรายงานพบผู้ป่วยโรคอีโบลาเพิ่มอีก2รายทำให้จำนวนผู้ป่วยได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น7รายซึ่งองค์การอนามัยโลกเตือนให้ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับคองโกใช้มาตรการป้องกันโรคในทันทีการระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งหายากเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติและการควบคุมการระบาดเป็นเรื่องยากเนื่องจากจังหวัดอิตูริและจังหวัดนอร์ทคิบูของคองโกมีความไม่ปลอดภัยสูงและยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่ 28-29 พฤษภาคม 69ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมา
0: ไม่ได้
2: ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหร
3: อเฮียคิดมาค่อยเก่งอะทำยังไงอะ
2: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ Creative Consult เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: คมาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสอนชนภาค3เดินหน้าสร้างเครือข่ายมวลชนและสื่อฝั่งอันดามันบูรณาการปกป้องผลประโยชน์ชาติทางทะเลพร้อมรับมือภัยคุกคาม9ด้านเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรและความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนสักครู่มาติดตามครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3จัดโครงการมวลชนสัมพันธ์สอนชนภาค3ครั้งที่2ประจำปี2569ณโรงแรมเคปพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดยมีพลเรือโทวิรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการสอนชนภาค3เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ของสอนชนภาค3ได้พบปะและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสอนชนภาค3กับมวลชนและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมถึงในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันซึ่งจะต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะนำไปสู่การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ฝั่งอันดามันสืบสำหรับกิจกรรมในงานมีการสรุปบทบาทหน้าที่ของสอนชนทัพเรือภาคที่3ภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล9ด้านประกอบด้วยโจรสลัดการปล้นเรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการบรรเทาสาธารณภัยการก่อการร้ายทางทะเลการค้ามนุษย์และลักลอบเข้าเมืองการขนส่งนำเข้ายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายรวมทั้งได้มีการสรุปกรณีศึกษาภาวะวิกฤตเรือบรรทุกสินค้าซีลอดอาร์ฟที่อับปางด้วยเป็นต้นต่อกันที่กรมชลประทานเร่งกำจัดผักตบชวาและขยะรับมือฤดูฝนและเอลนิโยพร้อมวางแผนจัดการน้ำและเตรียมมาตรการอย่างรัดกุมนายเถลิงกิจสุวรรณชาติผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12เปิดเผยว่ากรมชลประทานเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังช่วงต้นฤดูฝนพบผักตบชวาไหลมาสะสมเป็นจำนวนมากซึ่งอาจกีดขวางทางระบายน้ำและการส่งผลกระทบต่ออาคารชลประทานได้ขณะนี้ได้ระดมเครื่องจักรกลเข้าจัดเก็บผักตบชวาพร้อมเพิ่มจุดจัดเก็บให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อป้องกันปัญหากระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหลากโดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของกรมชลประทานที่เตรียมความพร้อมระบบชลประทานทั่วประเทศให้รองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้แม้ในปีนี้ประเทศไทยอาจเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงและอิทธิพลของเอลนิโยในบางช่วงแต่กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำไว้อย่างรัดกุมแล้วสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างต่อเนื่องปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
11: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางพิเศษห้ามขับรถย้อนสอนและห้ามใช้ไหลทางเพื่อการย้อนสอนโดยเด็ดขาดเนื่องจากทางพิเศษทุกช่องจราจรถูกออกแบบให้วิ่งได้เพียงทิศทางเดียวก การขับรถย้อนสอนมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางอีกทั้งยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมีโทษปรับเบื้องต้นไม่เกิน 1,000 บาทและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

Wintry City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

0: with us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra, 88.
1: Save เสน่ห์ละนาแต่ตีเงินอุ้ยผ่านแล้วตัวจะฮัตรถ

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตลเลตไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: กับผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับอัปเดตราคาน้ำมันล่าสุดเช้าวันนี้จาก4สถานีบริการน้ำมันหลักราคาปรับลงเกือบทุกชนิดโดยดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอลลดลง60สตางค์ต่อลิตรสักครู่มาติดตามครับ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานอัปเดตราคาน้ำมันล่าสุดเช้าวันนี้จากผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิด4สถานีบริการน้ำมันหลักได้แก่ปตท.บางจาก PT และเชลส์มีการปรับราคาลงโดยน้ำมันดีเซลปรับลดลง1บาทต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ปรับลดลง60สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E20 และ E85 ราคายังคงเดิมมีผลตั้งแต่วันนี้เวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาโดยราคาน้ำมันปั๊มปตท.บางจากและ PT น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาราคาลิตรละ42บาท20สตางค์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ44บาท90สตางค์แก๊สโซฮอล์91ลิตรละ44บาท53สตางค์ E20 ลิตรละ37บาท90สตางค์ E85 ลิตรละ33บาท84สตางค์และเบนซิน95ลิตรละ54บาท49สตางค์ส่วนราคาน้ำมันปั๊มเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอล์ E20 ราคาลิตรละ38บาท40สตางค์เชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอล์91ลิตรละ45บาท3สตางค์เชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอล์95ลิตรละ45บาท40สตางค์เชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ49บาท84สตางค์เชลฟิลเซฟดีเซลลิตรละ42บาท20สตางค์และเชลวีพาวเวอร์ดีเซลลิตรละ49บาท84สตางค์ต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง250บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,800 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,800 บาทขายออกบาทละ 70,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,401 บาท92สตางค์ขายออกบาทละ 7,800 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง250บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: แม่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุลคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุลนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุลคลินิก Facebook ดร.จุล

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
2: The

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: Where the hits stay fresh. Mun Forward Extra.

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

สวัสดีวันอังคารที่26พฤษภาคมด้วยนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับสวัสดีทักทายกันในช่วงมื้อกลางวันด้วยนะฮะอิ่มๆท้องกันไปฟังเพลงไปที่นี่ด้วยคุณอยู่กับเจภัสวัตนะครับครึ่งชั่วโมงสั้นๆแต่ว่ามาเต็มนะฮะด้วยเพลงด้วยข่าวคราวครับผมอันนี้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับเชียงใหม่ที่ติดอันดับ1ในโลกนะครับ8เมืองที่ดีที่สุดนะครับปี2569สำหรับ Digital Nomads นะครับซึ่งนิตยสาร Forbes นะครับเขาก็เผยการจัดอันดับ8เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะครับโดยเชียงใหม่ติด1ใน8อันดับนะฮะบอกว่าเชียงใหม่นี่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มคนทำงานอิสระแบบดิจิทัลครับแล้วก็ดึงดูดคนทำงานระยะไกลเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานมากมายนะครับและไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ยอดนิยมสำหรับโลกนี้สำหรับกลุ่มคนทำงานอิสระนะครับซึ่งก็คือเหมือนแบบ work from nowhere ได้อะเนาะ8เมืองนี้ก็จะมีทั้งลิสบอนโปรตุเกสนะครับเมดิยินโคลัมเบียครับเชียงใหม่ประเทศไทยดานังเวียดนามเคปทาวน์แอฟริกาใต้นะฮะออสตินเท็กซัสไมอามี่ฟลอริดาแล้วก็แอชวิลล์นะครับรัฐนอร์ทแคโรไลนานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็แฮปปี้นะอยู่ใน1เมืองนะครับที่ถูกพูดถึงในระดับโลกแบบนี้กับเชียงใหม่นะครับแม่ภูมิใจเนาะฟังเพลงกันต่อครับ Stay นะครับ The Kid Laroi featuring กับ Justin Bieber ที่มัน Forward Extra ครับ

0: ชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับจะส่งเพลงให้นะมีเซฟไฟจากเอชีเรนรออยู่นะครับซัมเบอร์ด้วยกับ Back to be friends จ้าแล้วก็ Baby Rexha นะครับกับ New Religion ฟังเพลงกันต่อไปนะครับเจอกันอีกทีเย็นนี้กับเจภัสสวัฒน์ที่มัน Forward Extra FM 88ครับ
1: Now we support connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: ิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ใหม่ Geco7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053 242 888

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์2ประเทศสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจความมั่นคงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
2: วันนี้เวลา 20:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยบรรยากาศการต้อนรับอย่างเป็นมิตรและอบอุ่นทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยโดยสรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่1การส่งเสริมการค้าการลงทุนซึ่งผู้นำทั้ง2ประเทศเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญและศักยภาพสูง2การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ Thailand EU FTA ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยและมุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่อง3การยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์และสุดท้ายเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมานายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลการตัดสินใจยกเลิก MOU 44ใช้กฎหมายสากลคือ UNCLOS ภายใต้การพูดคุยของ2ประเทศสำหรับปัญหาชายแดนทางบกก็จะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement ที่ได้มีการลงนามปลายปีที่ผ่านมาและต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายจะได้เดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
8: ตรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการกดลิงก์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเผย5วิธีสังเกตลิงก์น่าสงสัยที่เข้าข่ายเป็นลิงก์ปลอมซึ่งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรกให้ตรวจสอบชื่อ URL หากพบการสะกดชื่อผิดหรือมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้สงสัยไว้ก่อนข้อที่2หน้าเว็บไซต์ไม่มี HTTPS หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ข้อที่3มีข้อความเร่งเร้าให้รีบกดลิงก์เช่นด่วนต้องทำภายในวันนี้หรือมีเวลาจำกัดข้อที่4มีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือเลขบัตรเครดิตและข้อสุดท้ายมีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นแจกเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่านอกจากการสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือไม่กดไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
1: Man Forward Extra Smart Money
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ลิกมาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
3: ้
2: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053 248 248
2: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายเรือเวียดนามในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับในการเยือนประเทศไทยของหน่วยเรือฝึกนักเรียนนายเรือเสริมสร้างความร่วมมือทางทะเลสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
4: พลเรือโทเฉลิมชัยสวนแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ให้การต้อนรับนาวาเอกพิเศษไหลฮองดองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายเรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและผู้บัญชาการหน่วยเรือฝึกกองทัพเรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับการเข้าเยี่ยมคำนับครั้งนี้สืบเนื่องจากกองทัพเรือเวียดนามส่งหน่วยเรือฝึกนักเรียนนายเรือและเรือใบฝึกลีอุยดอนเข้าเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่24ถึง27พฤษภาคม2569โดยจอดเทียบท่าณท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือเวียดนามรวมถึงเข้ารับการส่งกำลังบำรุงระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของนักเรียนนายเรือเวียดนามโอกาสนี้ผู้บัญชาการหน่วยเรือฝึกกองทัพเรือเวียดนามได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ในประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนามให้มั่นคงยิ่งขึ้นต่อกันที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งหลังสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบใหม่กระทบความหวังเปิดช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังร้อนระอุสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นช่วงเปิดตลาดเอเชียวันนี้หลังมีรายงานว่าสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ส่งผลให้ความหวังต่อการบรรลุข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซลดลงโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้นเกือบ 2% แต่ระดับ$97ต่อบาร์เรลส่วนเวสต์เท็กซัสหรือ WTI เพิ่มขึ้นกว่า 1% อยู่ที่กว่า$91ต่อบาร์เรลรายงานระบุว่าสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองแม้ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีผลอยู่ก็ตามขณะที่อิหร่านยังไม่มีท่าทีตอบโต้ที่ชัดเจนสถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มความกังวลต่อการเจรจาสันติภาพระหว่าง2ประเทศและอาจกระทบต่อเสถียรภาพการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของตลาดพลังงานโลกและมาปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิงคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:02 น.ที่ระดับ2.57 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:18 น.ที่ระดับ94 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 น.ที่ระดับ 2.59 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.ที่ระดับ86 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:32 น.ที่ระดับ 2.64 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:37 น.ที่ระดับ 1.45 เมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:01 น.ที่ระดับ 2.92 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:33 น.ที่ระดับ 1.37 เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: We'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ตรวจการสร้างปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษพร้อมสถาปนาความมั่นคงในการรักษาอธิปไตยของประเทศสักครู่มาติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: ดาชี
1: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเส้นทางยุทธวิธีสนับสนุนกองกำลังสุรนารีของสำนักงานทหารพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและฐานปฏิบัติการเนิน745พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและส่งมอบโครงการงานก่อสร้างทางผิวจราจรลูกรังให้กับกองกำลังสุรนารีในพื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นเดินทางไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานในอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษส่งมอบโครงการและสิ่งของให้กับกองกำลังสุรนารีจำนวน2โครงการคือเส้นทางจากฐานปฏิบัติการห้วย50ถึงฐานปฏิบัติการทับอูและเส้นทางจากทางหลวง2236ถึงฐานปฏิบัติการห้วย50และเดินทางไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานบ้านโอปังโกอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปและส่งมอบโครงการงานปรับปรุงผิวจราจรลูกรังจำนวน2โครงการเพื่อสะดวกต่อการลาดตระเวนส่งเสบียงของกำลังพลใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายและส่งกำลังบำรุงให้หน่วยในพื้นที่ต่อไปนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะร่วมพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาณฐานปฏิบัติการทับอูเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในเขตพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยและประวัติศาสตร์งานก่อสร้างของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมในการบุกเบิกการก่อสร้างฐานปฏิบัติการแห่งใหม่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญชายแดนไทยกัมพูชาโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำการปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศไทยการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติงานสนามที่มีความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทำให้ภารกิจทั้งหลายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพร้อมทั้งขอให้กำลังพลทุกนายมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเสริมสร้างกองทัพให้เป็นปึกแผ่นและมีศักยภาพต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
2: ไปรษณีย์ไทยประกาศเตือนภัยถึงประชาชนหลังตรวจพบมิจฉาชีพใช้กลโกงส่งอีเมลหลอกลวงหรือฟิชชิงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อพยายามล้วงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งานโดยพฤติการที่พบคือสร้างอีเมลปลอมรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มไลน์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนส่งลิงก์ให้กดหรือแนบไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลดจากนั้นจะหลอกให้กรอกข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีธนาคารซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินไปรษณีย์ไทยขอย้ำว่าไม่มีนโยบายส่งอีเมลหรือข้อความเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหากพบข้อความหรืออีเมลที่มีลักษณะผิดปกติขอให้หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ไม่ดาวน์โหลดไฟล์แนบและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยควรตรวจสอบแหล่งที่มาของอีเมลทุกครั้งทั้งนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบวายบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ไป Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่สลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับแล้วขวาลงซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เฮ้ยไม่รู้ไม่รู
3: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่เว

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ักผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือร่วมกับสอนชนจังหวัดสตูลและหน่วยงานความมั่นคงตรวจยึดเรือประมงลักลอบขนน้ำมันเถื่อน 5,000 ลิตรบริเวณปากร่องน้ำคลองบากันโต๊ะทิศอำเภอละงูเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดทางทะเลสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: องทัพเรือร่วมกับสอนชนจังหวัดสตูลและหน่วยงานความมั่นคงตรวจยึดเรือประมงลักลอบขนน้ำมันเถื่อน 5,000 ลิตรบริเวณปากร่องน้ำคลองบากันโต๊ะทิศอำเภอละงูเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดทางทะเล
10: พลเรือตีปารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้กองทัพเรือบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลหรือสอนชนจังหวัดสตูลตำรวจน้ำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลจับกลุ่มเรือประมงชื่อศักดาพร้อมลูกเรือจำนวน2คนบริเวณปากร่องน้ำคลองบากันโต้ทิศอำเภอละงูจังหวัดสตูลโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบทำการลักลอบขนน้ำมันที่ไม่ได้เสียภาษีจำนวนประมาณ 5,000 ลิตรจึงได้ควบคุมเรือพร้อมผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันการปฏิบัติภารกิจในการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดในพื้นที่ทางทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศพร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดทางทะเลอย่างต่อเนื่องอารีรัตน์มุสิริรายงาน
4: และมาต่อกันที่สภาพัฒน์เผยหนี้ครัวเรือนไทยพุ่งพร้อมเสียงผิดนัดชำระหนี้สูงโดยเฉพาะกลุ่มหนุ่มสาวไปทำงานที่สู่วงจรหนี้ได้ง่ายขึ้นจากการซื้อสินค้าตามเทรนด์บัตรกดเงินสดที่ซื้อสินค้าได้ง่ายและการมาของเวอร์ทรอนแบงก์นายดนุชาพิจยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เปิดเผยว่าภาวะสังคมไทยไตรมาส1ทับ2569พบว่าหนี้ครัวเรือนไตรมาส4ทับ2568เพิ่มขึ้น 0.05% มีมูลค่า 16.44 ล้านล้านบาททำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อยู่ที่ 86.7% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนโดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลที่พบมีการผิดนัดชำระเกิน90วันขึ้นไปมูลค่าสูงถึง 1.31 ล้านล้านบาทคิดเป็น 9.59% ของสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 9.45% จากสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคลประเด็นสำคัญคือพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่มักซื้อสินค้าและบริการตามรีวิวหรือเทรนด์ออนไลน์ทำให้หนี้คงค้างบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลกลุ่มต่ำกว่า25ปีเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นในปี2568อย่างมีนัยยะสำคัญปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:23 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:26 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:55 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:47 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:37 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:41 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 นาทีทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Month Forward Extra. Music non-stop.

0: Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinicการเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
0: Run Forward Extra

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทคFacebook กลิ่นไออาร์คิเทค
5: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
6: Yay!
5: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
7: ผิวหย่อนคล้อย
8: มาหาหมอซิน
7: แก้มห้อยหน้าบาน
8: มาหาหมอซินสิ
7: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
8: ให้หมอซินดูแลนะคะ
7: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
9: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
7: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกัด

0: เกคู่เซเว่น SHSPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย3แห่งรองรับอู่จอดรถเมล์ EV กว่า 1,520 คันสักครู่มาติดตามครับ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบให้ขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย3แห่งรองรับอู่จอดรถเมล์ EV กว่า 1,520 คัน
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จำนวน3แห่งได้แก่พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการและพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางรวมพื้นที่ 8,943.20 ตารางวาเพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางและกิจการสาธารณูปโภครองรับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถเมล์ EV จำนวน 1,520 คันทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีพร้อมทั้งติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับชาร์จรถโดยสารมีระยะเวลาเช่าพื้นที่รวม8ปีโดยรฟม.จะสงวนสิทธิในการขอคืนพื้นที่หากมีความจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงานทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยลดมลพิษและการปล่อยควันดำรวมทั้งเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบรถไฟฟ้าส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นพรพรหมนิลพงศ์รายงาน
6: ต่อกันที่อธิบดีกรมอนามัยเผยคนไทยเริ่มติดหวานน้อยดันแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% สู่มาตรฐานใหม่ลดเสี่ยงโรค NCD ทั่วประเทศแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยเดินหน้าโครงการหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ต่อเนื่องครบ3เดือนล่าสุดมีภาคธุรกิจเครื่องดื่มรายใหญ่เข้าร่วมแล้ว11บริษัทครอบคลุมกว่า 30,000 สาขาทั่วประเทศเพื่อร่วมสร้างสภาพแวดล้อมทางอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน ดยผลจากการดำเนินโครงการพบว่าผู้บริโภคเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งเครื่องดื่มอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมนูที่กำหนดค่ามาตรฐานหวานปกติเหลือเพียง 50% รวมถึงมีการสั่งเมนูหวานน้อยหวาน 25% และไม่หวานเพิ่มมากขึ้นสะท้อนว่าคนไทยเริ่มคุ้นชินกับรสชาติที่หวานน้อยลงและเปิดรับทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นอธิบดีกรมอนามัยระบุอีกว่าความสำเร็จของโครงการนี้ไม่ได้เกิดจากการห้ามบริโภคหวานแต่เป็นการปรับระดับความหวานเริ่มต้นให้เหมาะสมภายใต้แนวคิดไม่ต้องเลิกหวานแค่ลดลงครึ่งเดียวพอเพื่อช่วยให้ประชาชนลดการบริโภคน้ำตาลได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ภาคเอกชนยังเสนอแนวทางขยายผลไปยังเมนูเครื่องดื่มอื่นๆผ่านการจัดโปรโมชั่นการสื่อสารออนไลน์และการอบรมพนักงานเพื่อผลักดันให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสังคมไทยช่วยลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs สร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนชาวไทยต่อไปและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Sam Ford Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมการปกครองยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสสั่งนายทะเบียนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพรางทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชี
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: ายณฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้กำชับสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตและสำนักทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติใช้การสมรสอำพรางเพื่อเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทีนี้กรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมรสของบางพื้นที่อาจไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายจึงกำหนดแนวทางคัดกรองและตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องขอจดทะเบียนสมรสและคุณสมบัติของคู่สมรสโดยแบ่งเป็น3กลุ่มสำคัญได้แก่ชาวต่างชาติทั่วไปกลุ่มชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์รวมถึงกลุ่มผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนนอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบประวัติการสมรสแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการสมรสซ้อนรวมถึงการแยกสอบปากคำคู่สมรสเป็นรายบุคคลในกรณีเหตุอันควรสงสัยและกำหนดให้เอกสารใบรับรองโสดของชาวต่างชาติต้องผ่านการแปลและรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องพร้อมกันนี้ยังจัดทำแบบบันทึกถ้อยคำสอบสวนรูปแบบใหม่3ภาษาได้แก่ไทยอังกฤษและจีนเพื่อระบุบทลงโทษทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานอย่างชัดเจนหากนายทะเบียนพบพฤติการเข้าข่ายสมรสอำพรางสามารถใช้ดุลพินิจปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสได้ทันทีและหากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันทีปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: อย.เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าออนไลน์หลังพบการสวมเลขสาระบบอย.ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารเสริมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.ระบุว่าผู้บริโภคควรตรวจสอบเลขสาระบบให้ครบ13หลักและตรวจดูว่าหมวดหมู่ตรงกับประเภทสินค้าหากค้นหาในระบบแล้วไม่พบข้อมูลหรือรายละเอียดไม่ตรงกับฉลากรวมถึงพบการสะกดผิดหรือราคาถูกผิดปกติควรหลีกเลี่ยงทันทีทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขอย.ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของอย.โดยกรอกเลข13หลักหรือชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ช้มคิมนะครับกับ Love Me Like You นั่นเองครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับก่อนหน้ามีทั้งงานจาก Baby Rexha, Albert City, Chaperone แล้วก็ Calvin Harris นะครับเป็นชุดใหญ่ในการทักทายกันสำหรับเย็นวันนี้26พฤษภาคมในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับกับเจพัสวัตรอยู่ด้วยกัน 6:00 น.จนถึง 2:30 น.หลายๆคนน่ากำลังฟังอยู่บนรถนะครับเดินทางกลับบ้านนะฮะรถติดเจอคนไม่น่ารักบนท้องถนนก็ใจเย็นๆนะครับส่งกำลังใจให้ในการเดินทางกลับบ้านของคุณด้วยและถ้าคุณอยากฟังเพลงไหนนะครับก็ส่งรายชื่อเพลงเข้ามาได้ทาง LINE @manforward นะครับเพียงแค่พิมพ์88แล้วเว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงนะครับจะได้รู้ว่าส่งถึง FM 88 manforward extra เนาะบอกกันมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงอะไรนะครับ so ตอนนี้จัดให้ก่อนเลยละกัน1เพลงนี้งานจากเนโยที่หลายๆคนน่าจะชอบแล้วก็คิดถึงกันด้วย Because of You นั่นเองครับ

0: มีคนขอเพลงนี้มานะครับงานจากซอมเบอร์กับ Back to Be Friends นะครับแล้วเขาก็ได้รางวัลสำหรับวันนี้ American Music Awards ไปนะครับสำหรับ Best Rock Alternative นั่นเองนะฮะในเพลงนี้แล้วก็ออกมาขึ้น speech นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งคนที่เคยนั่งอยู่หลังทีวีแล้วก็ดูรายการนี้แหละ American Music Awards นะครับ3ปีหลังจากนั้นครับเขาก็แต่งเพลงในห้องนั่งเล่นของเขาห้องนอนของเขาด้วยนะฮะแล้วก็มาเป็นศิลปินนะครับรับรางวัลเลยสร้างแรงบันดาลใจนะฮะยินดีด้วยแล้วกันกับซอมเบอร์นะครับและแรงบันดาลใจที่เราจะต้องแฮปปี้มากๆคือเรื่องของการกินนะครับเราอยู่เพื่อกินใช่ไหม เอ๊หรือกินเพราะอยู่เอ๊เขาบอกว่าอะไรกันมากกว่ากันเนาะใครชอบซูชิบ้างนะครับถ้ายังไม่เคยลองนะฮะเรื่องของการกินซูชิแบบแฮนด์โรลซูชินะครับเป็นสไตล์ที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลตอนนี้คือไม่เคยกินเนี่ยโอ้โหพลาดนะต้องไปลองนะต้องจัดเต็มนะโชว์แฮนด์โรลบาร์ครับแห่งแรกในเชียงใหม่นะครับรังสรรค์สดใหม่คำต่อคำจากมือเชฟส่งตรงถึงมือคุณโอมากาเสะในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมูลค่า540บาทครับเป็นเซตเดลิเซเลคชั่นนะครับมูลค่า560บาทที่ให้คุณรับเป็นของรางวัลในช่วงนี้แจก2รางวัลนะครับใครอยากจะได้พิมพ์88นะ88ก่อนนะเว้นวรรคตามด้วยโชว์แฮนด์โรลนะครับส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยตอนนี้นะครับสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ลงทะเบียนลงทะเบียนก่อนครั้งแรกนะครับแล้วก็ร่วมสนุกได้เลยนะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2 อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
1: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: เดี๋ยวฟังรายการจากทางสถานีนะครับทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับใครอยากจะฟังเพลงกันต่อเหมือนเดิมฮะคลิกมาฟัง live.manforwardextra.com ได้เลยเดี๋ยวมาฟังดาย่ากันนะครับกับ Sit Still Look Pretty ครับผมBruno Mars นะครับกับเพลงนี้ Risk It Allรวมถึง Number One Girl นะครับงานจากโรเซ่ด้วยยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะครับเราอยู่ด้วยกันจนถึง2ทุ่มครึ่งที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra 88

0: ิกมาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังงะ
3: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
4: โอ้ my god
3: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย my by nt

0: คลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น. 0 วินาที
4: Your daily dose of global hits. Month Forward Extra.

ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

อยู่ด้วยกันกับเจภัสสวัตนะครับมัน Forward X Drive FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะฮะอย่างที่บอกไปวันนี้เนี่ยมีการประกาศรางวัลนะครับ American Music Awards 2026นะฮะซึ่งแน่นอนว่ามีหลากหลายเพลงนะครับที่คุณช่วยกันเชียร์ฟังกันมาเนี่ยก็ขึ้นรับรางวัลกันมากมายนะฮะไฮไลท์ปีนี้เป็นของวง BTS นะครับเขาสร้างประวัติศาสตร์การคว้ารางวัล Artist of the Year ไปครองได้เป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกคือเมื่อปี2021นะครับแล้วก็ถือเป็นศิลปินเอเชียเพียงศิลปินเบอร์เดียวนะฮะที่เคยทำสถิติเอาไว้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้ก็ประกาศทงประกาศทัวร์เรียบร้อยนะครับสำหรับ BTS นะฮะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ฮะเป็น Artist of the Year Song of the Year นะครับได้แก่เพลงอะไรโอ้โหหลายๆคนรู้เลย Golden นะฮะแล้วก็ชนะเพลงดังๆมากมายนะครับรวมถึงมี New Artist of the Year นะครับศิลปินหน้าใหม่เป็น Cat's Eye นะครับนี่ก็เป็น Girl Group ที่เจ๋งมากๆเนาะรวมถึงเซซ่านะครับได้ Best Female R&B Artist ไปนะฮะมาพูดถึงเธอคนนี้ดีกว่า Taylor Swiftปีนี้ก็ยังเป็นผู้ที่เข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง8สาขาด้วยกันนะครับและนี่คือ Elizabeth Taylor ที่คุณอยากฟังครับ

0: เรื่อง Bad Dreams นะครับงานจาก Teddy Swims นั่นเองนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังฟังเพลงด้วยกันต่อกับเจภัสวัฒน์นะฮะกับคลื่นลูกใหม่ Connect ในช่วงเวลานี้เดี๋ยวให้ฟัง Better Days นะครับงานจาก Naked Featuring กับ Matt Muller ด้วยมี Soft Spot นะครับงานจาก Keshi ครับและ BTS กับ Swim นะฮะอยากฟังไหนๆบอกเจได้นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมา Line @ manforward นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ manforward extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits manforward extra

0: ิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: ญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทาวันนี้เวลา 18:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชบรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยโดยมีนายทหารสัญญาบัตรเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรรวม463นายจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นสิริมงคลแก่นายทหารสัญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัสมายจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัสมายจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25 พฤษภาคม 2569สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอที่2อิบอันฮุไซแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความมัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่26-27พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่ม ขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

วแกนะครับจากวิสคาลิฟาแล้วก็ชาลีพุทธนะครับอยู่ในโค้งท้ายๆนะครับกับเจพัสวัตที่มันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะฮะช่วงนี้เนี่ยก็มีงานวิ่งงานหนึ่งที่โอ้โหกลายเป็นดราม่ามากมายในโซเชียลมีเดียนะครับหลายคนคงจะรู้นะครับถ้าตามข่าวเนาะก็คืองานวิ่งดิสนีย์รันใช่ไหมฮะโอ้โหเรียกว่าไปทุกวงการไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแล้วแต่คนที่แบบว่าซื้อตั๋วมารีเซลอ่ะหน้าตีมากเลยเนาะว่าอะไรมันจะขนาดนั้นน่ะแล้วก็ราคงราคามันก็ไปไกลมากนะฮะแล้วไปทุกวงการเลยอ่ะไม่รู้จะแก้ยังไงดีเนาะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆจริงๆนะฮะอย่างล่าสุดนะครับคอนเสิร์ตของ BTS ก็มีประเด็นเหมือนกับว่าเป็นดราม่าเบาๆนะฮะที่มีคนบอกว่าเอ๊ะมีคนเปิดเผยว่ามันสามารถจองได้ก่อนวงในอะไรแบบเนี้ยซึ่งทางผู้จัดเขาออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับว่าไม่มีการจองได้ก่อนแบบนั้นแน่นอนนะฮะอ่ะก็ใครเป็นอาร์มี่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวรอเจอกับ BTS ได้สำหรับเวอร์ทูของเขาบอกว่าครั้งนี้มานี่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเวทีเป็นแบบ360 องศาดูกันได้ครบรอบด้านเลยทีเดียวนะฮะ

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ดูแลกันในช่วงเย็นๆนะครับพรุ่งนี้กลางวันแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงเย็นเจอกันใหม่นะครับแบบครบๆเลยกับเจภัสวัตนะครับที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ยังไงเอนจอยเพลงกันต่อไปที่นี่นะครับเพลงเยอะมากจริงๆและเพลงดีมากจริงๆด้วย

0: มัน forward extra smart money เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า medical inflation มันคืออะไรล่ะครับmedical inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า medical inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ Man Forward Extra Smart Money
1: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Manforward Extra we play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงระหว่างวันที่3-4 มิถุนายน 2569ขณะที่กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3 มิถุนายน 2569สักครู่มาติดตามครับ
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำนักพระราชวังประกาศแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามช่วงระหว่างวันที่3-4 มิถุนายน 2569มีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ได้แก่วันที่3 มิถุนายนงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันที่4มิถุนายนปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา8:30 น.-15:30 น.โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันต่อกันที่กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3 มิถุนายน 2569พลเรือโทพานุมาธนพาณิชย์ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมด้วยนางณศิยาธนพาณิชย์ประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบเดินทางตรวจเยี่ยมและร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ3จังหวัดชลบุรีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยณสโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3 มิถุนายน 2569โดยมีข้าราชการสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น200นายได้โลหิตมากกว่า 75,000 ซีซีปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวในช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Run Forward Extra. We play all the hits.

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงาน

0: M S I M U N 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: การต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลปี 2569/2570 รักษาสิทธิ์รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

ชีกรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2569/2570 เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือมาตรการสนับสนุนและบริการต่างๆจากภาครัฐได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็วโดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการใช้ยืนยันตัวตนของเกษตรกรเพื่อเข้ารับสิทธิ์ช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติการเข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลรวมถึงมาตรการสนับสนุนด้านการเกษตรจากภาครัฐที่จะช่วยให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรสามารถดำเนินการได้หลายช่องทางทั้งผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook รองรับทั้งระบบ iOS และ Android เว็บไซต์ eFarm ของกรมส่งเสริมการเกษตรรวมถึงสำนักงานเกษตรอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์พิรุณราษฎร์ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านหรืออกม.ส่วนระยะเวลาการแจ้งข้อมูลแหล่งเพาะปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังต้องแจ้งภายใน 15-60 วันขณะที่พืชไร่ทั่วไปต้องแจ้งภายใน 15-30 วันส่วนไม้ผลและไม้ยืนต้นสามารถแจ้งข้อมูลได้ตลอดทั้งปีทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรย้ำว่าหากเกษตรกรไม่ปรับปรุงข้อมูลติดต่อกันเป็นเวลา3ปีสถานภาพในระบบจะสิ้นสุดทันทีและอาจเสียสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยารวมถึงโครงการช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเนื่องจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือรหัส OTP หรือข้อมูลบัญชีธนาคารให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาดทันทีหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรต่อกันที่กรมชลประทานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำ2เขื่อนใหญ่เพื่อบรรเทาผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำกรมชลประทานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ปรับแผนบริหารจัดการน้ำโดยทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์แบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรตามลำดับเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดสำหรับปริมาณน้ำณสถานีวัดน้ำยังคงอยู่ในระดับปกติเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาขณะที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,082 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอยู่ที่ 20.01 เมตรจากระดับตลิ่ง 25.70 เมตรและที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอยู่ที่ 9.67 เมตรจากระดับตลิ่ง 16.34 เมตรโดยขณะนี้ยังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใดทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

7สาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร 053-248-248 กด 5แล้วมาป้ากันนะเจ้า

0: Queen City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Queen Creek City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Queen Creek City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยว

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: จต้องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขา
1: ก้าวแรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
2: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุนคลินิก
3: เฮ้ยคงหายไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนะรังตรงข้ามอ่ะลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย 50% จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยเฮ้ยสิ้นเดือนกินฟรีไว
4: ้เฮ้ยเฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๊งหรอวะ
3: อุ้ยไม่เจ๊งหรอ
4: เฮียบรรจง
3: คิด
5: บรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
3: เฮียคิดมาค่อยเก่งอ่ะทำยังไงอ่ะ
5: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์
6: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น

ำกลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092424

0: music.
1: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: สาลาลากด้วยซอยข้าวเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ย
3: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
5: ต้องมาที่

Forward Extra. Music, no.

0: พลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไป

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com

0: ับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We

0: ับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra
0: บ

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com No filler, just killer hits. Woo! Mum Forward Extra. Music non-stop.

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม

0: Win Clinic อยู่ในโครงการเชียงใหม่ Business Park ซอย5 Facebook Win Clinic หรือทาง LINE @Win Clinic
1: เซฟเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเหือนอุ้ยผักแล้วตัวจะหัดรถ

0: Facebook เฮือนอุ๊ยผัด
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียง

0: คารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mum Forward Extra

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: and we'll be right back with more hits.
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิต

0: าลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เฮ้
2: ย
3: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: คลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. Feel the vibe and let the music take the lead. Mum Forward Extra. Music non-stop.